เข็นเข้าบางกอกเข็นกลัวผู้ชายเข็นเข้าบางกอกเข็นกลัวผู้ชายโอ้ลมลมลมลมลมโอ้ลมพัดเฉยไปตื้อแตกแหงความรักของน้องมะแรงความรักของน้องมะ

็น้องจะพาไปเที่ยวพิพุนไปดูแม่น้ำหุนไปดูแม่น้ำหุนไปดูดอกคุณมันบานตำแจงลุมพาดแห่งน้ำแจงสะพือจังหวะละพี่ชายเอ้ยนางมาเสียได้แก้วผู้เนื้อผู้นินเทพไปกินเนื้อผู้นินเทพไปกินฝนตกดินเด้อเหม็นจนจนจนจนผู้จนจนจนจน

องไว้ปลาสิสุนอยู่วังไหนมีดงขันบ่มีไหมไผน้อเอิ้นว่าปลาไว้ไผก็ขอเอิ้นว่าปลามีแต่นางบ่ได้เว้าได้เว้าได้เว้าได้เว้าโอ้ยจิตใจเศร้าเป็นห่วงสายซ้อนและหน้านั้นทุกวันหน้าและหน้านั้นทุกวันหน้าโอ้ยหน้าเรากิน